0: ตปีอิตายงิโกปมะไคลโลอบิสมะติสุงไอติปัญญายยะไลดิกะกอติติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีญาสงาวางนาอินนาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปีกิตากตะพระกวะกะลันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกตะอริบุลีกะดุอิตนิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกัลลาลกิกันนากะมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีลบิยปะกายดุดีอริ
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kami merindang kita mimpi ngari bermacam lagu.